0: 陈长皮也多，咱家的就是老王。
1: 陈诚，没给买下，天气很大了，俺老怕不起来去。
2: 喂喂，你来吃下去，我有啥的，你请回来，好像看见不是呗？
1: 你来吃一口，让给我有啥的看见不是个月。第二，秘书叔叔老阿是，这个月立夏长天气了，吃饭感觉家里头，米卡鸡、米鱼一吃米鱼菜来解腻。
2: คิดสังเกตุสมกับเลือดมีค่าที่สูงเฉลี่ยถึงมาริสาตอนนั้นสังมุ่งเงินส่วนกลางสิใช่สังมุ่งเงินส่วนกลางสิตอนนั้นสังผู้นั้นเลี้ยงผู้ยองสิอะไรกินอยู่รึยังอาศัยเนื้อเสียบหินะบ้านเกลี้ยงถึงจะเชื่อมาริทันตะขารเชนเนื้อเสียบสิรังเกตุสอคาร์ติจะไม่สตาร์เทียนชิงมวยทอนดูเกือบจีกว่ามงบุรี
1: ที่เริงตัวรังเนื้อร้ายรีเว้ยเว้ยร้ายชุดแต่งงานทันทีก็จะเสียชีวิตที่อ๋อเนี่ยร้านละสามเจ้าตัวใหญ่เขมีที่แค่ร้านนี้ก็ทันได้ส่วนจ้าร้านสุดสามเหลี่ยมโตใช่สามเท่าใช่
3: ดิสัมตายขารอเจน้าวผมทำไม่ใช่หรือเปล่าอ๋อกูปวดร้ายจริงจิ๋วร้านของกูชงวะคนเลี้ยบภาษาสิยิ่งเช็ดทันได้ถึงยุสิดีกว่าสุมาหนันดะงานนี้ลูกผู้ทบยาลพี่ตาเย่ขายมีฮักกว่ามั่งจูมาเสียชงตัวดาริโก้ลเขียวว่าเชื่อไม่ใช่ทางยุสิเนี่ยอยากเช็ดทุ่มีเสียมั้งสูง
4: ชาวรู้
5: 让个谢玉了，一对呢，帮不起不输要的啊，难打要嘛的，胡大气些，二贵长了，让让吃吃。欧进来他先吧。阿姐，让个弟弟兄弟，咱们懂的，方大庆生意的多什么多，如果就让他们吃吃的，没提这个。进来，姐姐的这些就要嘛的，方大庆的所说几层要的，胖起了，娘都找些米的，甭看脑子长的。
3: 金叔说对的，你也行个面，山山给了别了，你从大长钱的生意，俺的局面，你也让了大大钱的三千牛皮，钱多了是啥？阿哥是的，呀，有钱是给的，啊，是，莫好，光钱不听见，金对的，是的，了牛皮没多的，是，啥整嘛是？我娘才是给的，用俺用俺俺的才给钱，啊，他现在，
1: 阿家金叔，大大的啥？
4: 再给些，随便弄一些的下。让俺子插队来人拿满元宝抽下。上山让天天吃不惨了。阿姐，土路啥的，水亏没打水。阿姐让给矿不打哈，这是没多。我那平民局长找不下下。阿姐让些，顿顿皮子矿皮的，没上嘛，很生气。
3: 茄子，俺土生钱不花着的。
4: 局长现在顿顿把些不要了呗。马赛，阿姐想让做猎户的，多也不是啥多，缺活了没多。
1: 岁数大，你爹能来回人情么多？你长了得罪给了结婚。
3: 阿家进入，爹娘这样也确实没什么意，让去打不打？我内蒙古珊珊，退给别去等面。
1: 爹是，西北边境的，苏文安，吃什么去？吃么卡点能看咋着的？我这阿家，娘家人了，都别蒙古去旅游，年龄刚轻过。
3: 我内蒙古珊珊，呀，
4: 进来，老不是干说，啊 Less，
3: 奥拉，你也找我用啊？
4: 要么，你老早打也过对些。
3: 你啥了些货？退休当老钱嘛对啊？说了区别说了许多。然对的，俺做他是二里主业的有国籍我嘛的，他都看不是点皮的。然给肯定是多，进对的，钱不多贵，人情不多啊，错就不值的。起初老子不来谈钱是许多，我年前了。嗯嗯，爹还最是呢。
1: 阿哥，前面些阿哥啥也你拉着的些，你决定检查，今晚这都啥人都吃过，而另外一边米草我给他用草切小的，俺就让给阿哥进来给允许你，给说些事情我上去要的话。
3: 阿家进入。
0: ཡང ཡང ཡང
3: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
0: ཡང
1: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
2: 你要家能西，帮不切不听这了，差不有嘛西，是吧？啥西呢？俺控制能区别，帮不切不啥西。一年，咱给谁有这事？让对面几了，你到俺门边来报西，连不有嘛西，你来啥伢对西？咱给谁拉人的？谁拉的退休？谁拉西瓜皮？呀，卡拉萨卡住。退休。哦，进来对些呢？嗯，
4: 记住，
2: 拉。
3: 垃圾的对吧？估计蛮难的，俺记得那个真是。记得
5: 对
3: 呀，我这才来上车的。对对对。咱们让给搞不起来是咋的？也对是对对是。我呀，上面写个也叫是，进入国内跑了吧？顶真属于的。对是是是。对的，下单的。天天连接给大姐，接给那个过了，最多写个三句，最多嘛接空了。你，你托你这些钱，你托替你带别接了，俺最亲手来个偏到到是要是。